0: ไม่ใช่เรื่องของใครอย่ามาทำอย่า
1: ฟังจงฟังอย่าเพิ่งฟังมันจะพังยิ่งกว่านี
0: ้ดีจะลองดีดูสักทีมีคนสนสักเท่าไหร
1: ่ทำซ่าทำซ่า
0: ทุเรศ